0: นังแบกสินนันตบอสเรียงปนจะตะพรำยิงนำปกลอดเติมนอนแร่ปนรอยเบื่อไหลจากเวียดนามกรึกแองงัน
1: ตาดำแคร์นำหันแต่ตีปรีดักเติมไหลจากเวียดนามดูบอลกรึกแองงันเริ่มนุ่งห้ำเริ่มเปิบมินก็ยิงเปิบเรียงอีกระแงกล
0: ปรำจะตะปนปนรอยยิงแก่กรับเปิบนอนแร่เฮร์กลบิดาดูบอลปนรอยดูบอลเปรียงเติมไหลจากเวียดนาม
1: กริบตุบอลไอเทกริบตุบอลนุ่งห้ำกริบตุบอลเปิบเมนกริบตุบอลบรอเลหันมาเตยนักตักรำบอลแต่จารบระนังบระควังรองเฮร์กล
0: นังนักเจงอะไรจารนังบาร์เกสินเจงนังกรึกแองงันเบื่ออะไรจารเวียดนามบรอกริบตุบอลกริบปนรอยบดีกันเนมเมอร์เปิบริเจงเรือตามมัดเอียงระแงควังรอง
1: ลุมพุ่นเห็บลานกำปอลบรรยากาศแรงปมนรุปตะเงยมนงเบระปมไฮมรกตะเงยจนรุปจารตะลักมองหอแก่เดิมปนนำไฮกะหอนอกเกียงนกนาเตยแก่เรื่องเติมจารตะลักแปนแข่งตุรโบไปเจ็ดปอกหลายปรักสายดังไฮมก่อนเจงปรบินเตยละกระปรานตุนตะปรับตุกฮีเรียมระเติมซะจารตะลักเดอะเฟิร์ตเมย์ปอกลักปวนระเฮียงสัญญาตุรโบเตือนนักสากจอมเฮยแวร์วังปอบเจดงเกิลแต่ก็ไปตีมก่อนเจงเปิดประเจงให้เวเนปนันกัมปอลแค่พามนำประหยัดปลอนอกเกียกนกนาเดแก่เรื่องเติมจารตะกลากบานแข่งตุรโบไปหยัดปอกแหลปรักเกิบแหลมัดพามแค่นอกเกียกนกนาเดแก่เรื่องบานมัดมวยตุรโบไปเฮงสัญญัดปอกลายปรามเฮงกลักปรักไอเจินปอกวิกพามนาเฮงดำลับแฟงแค่หอนำดอเริ่มแข่งประหยัดปลอนาเฮงดำลับนอกยาวเบื้องตรงเงืองเริ่มประหยัดไปนาเฮงดำลับนอกเบื้องจารยาวยะหันไอเจินเมย์ปลอนเฮงมัดแหลปรักดำลับนอกจายาว
0: เติมนอกจากยาวเยี่ยเติมจารเดือแก่รึงมัตตมวยบอบาร์เฮียงปุ่นจากกระแลปรักไอเจินป้อกุ้ยปลอนาเฮียงดำลบวางแก่หอนำดอมเติมอินเยี่ยรึงเยี่ยนำกระอาร์ดิบันพามบอบาร์กระแลปรักไอเจินมัตตสินนาเฮียงเยี่ยกันดิบันป้อหยุดไปกุ้ยปลอนาเฮียงดำลบหน่อยยาวเติมน้ำเยี่ยสสุกินเทศเดือแก่รึงแข่งไปเฮียงปรำจุปรำกระแลปรักไอเจินปรำจุนาเฮียงยันเดือบันมึงพามหยุดสินนาเฮียงหน่อยยาวเติมน้ำตาเจียดองแต่ดีเดยแก่รึงบาร์บอปนเฮียงปอจะตะปรำกระแลปรักเริ่มแข่งพามจะไปนาเฮียงดำลับวางแค่ห้อนำดอเยี่ยกันเดยบ้าน

0: นางแข่งย่องแต่เรียมระอิจิฮันคำปะตะกึนไอสะสกปรักตาในเป็นลันนอปะปะแปลมให้ตาเติมสักเกิลบรอเลอร์นำหอจิงกระแปลมให้บรอก่อนใส่นำเติมโตลยาวปอลบรอเลอร์มก่อนจิงดูเฮงปาร์กรุปดิลอร์และเมิร์ดในเป็นลันเรียมหน้าปะปะแปลมให้บรอเกิลตุรเฮงรโปนาวเนปลานกึดตองโปรมก่อนเจงปาร์เฮงตุอันตีเรียมนาร์เกย์ตองโปรรอนรัมบอนเวเนปลานกัมปอลญาเบนังโฮมก่อนใส่บรานเตอร์มุดเรียมนำให้ตึงแอร์ฮอตากรับตุกเรียมระปรับรับจังโตหรือเป็นสักตาประตุนาหรือแป้เฮียร์กัลตุเรียมจึงกุงฮีเรียมกระสิมกลางปอบนอตองเติมปรันตีกรับฮีเรียมจีจองติเติมจังนายตีในเลือดประยิฮันลำหุยนักประยาวตีเรียมระอาร์เติมนำให้และมัดปอบนอโตหรือเป็นสักตาประไปตีเกลแก่ปอบเลยกัลปรับจังสักยันตะเวิร์ดก่อนใส่เรียมระยิฮันเติมมุดเรียมนำให้
1: ตาฮีเรียมระเบอร์ตัวมวยตัวตัวปรำหลักลงควันโปรปรับจังเดลัมคุยนักเบอร์เอิมดูน่าไปเฮร์กัลดูเรียมฮีเรียมวิดเกิลดังเปิบนอดองตาตีคอนเสิร์ตเรียมระกราโปรเลปรับจังดักกินมันวายยันเฮร์กัลยังกุ้งฮีเรียม
0: ใบปรับจังตานำเรียมให้ฮันเจงเปิบนอดองตาโปรอันตีปรับจังเปิบตีคอนเสิร์ตเรียมระไอจันเกิดลังนันตีจังเตเติมกราเปิบตีเรียมระอาร์ตูบอลแอนฮันปรับจังตะกินมันจังนอเฮียร์กลมานันกล้าเพี้ยนกลับยาตัวเงือบบินยะยาวแอนเตลระบองหงแตกไปตีเกะนอเอียร์แงตาก่อนใส่มุดเรียมเติมนำเรียมให
1: ้ตาฮีเรียมรองตีก่อนใส่หยามอมบรอปรับจังตีลำขึ้นนักกลับเบะไปยื่นก่อนใส่หยามอมเกยเกะตุกเรียมตุกรวังจิงเอียร์แงดังเบอนังบุกลอร์สักเรียมรับกรับเปิบนอดองเติมโปรนักตังเยคันตีเรียมตาคนใส่อันเก็เปิบเสียมกลางลอดตามุดเรียมนำให้ดูบอลปรับยังเปิบนอดองตะโปรเปิบดับปะนายตี
0: นำเรียมเบอร์ยัดปลาเบอร์ยัดปอกวนจากคนใส่เบอร์ไปตัวปรำนำเตะสักเรียมระอาร์ยิงเบิร์นตำอักปล่อยยาวตั้งแต่เอเบอร์ฮีเรียมยี่หันฮีเรียมจีปรำยังกันตรงหางเปิบนอดองตะโปรอันตีเรียมระอาร์ตาคนใส่เบอร์ไปตัวปรำนำเตะไปที่คนใส่เรียมระอาร์ยังระแงบอลไฮน์ตีเรียมอันกึดหน้าปลาเลอตอนในโกปลาดังกลังตาในตีไปดีกึดหน้าเปิบเหลือปลาอัจฉริยะระแปลมให้เปิมตีเรียมระอาร์เงินตีแอมก่อนเจงเปิมตีลอร์เติมนำเรียมให้หุยกระลาปกเกดลังเบื่อฮีดลังปลาเรียมระอาร์จาร์
1: เปิบจองเดือดเติมปรับจังตุงแห้งนันตีแยกกันเปิบนอดองเติมปลอมตีเจงเปิบแอมดื้อเกินไปดีกระทีเรียมลำขึ้นนักบรอยยาวเติมนำเรียมดังเบอร์นังบกลอร์ระลับโดยบ้านบรอกจากยาวเติมนำเรียมใคร
0: เวเนปลานกัมปอลเอียงกัลปอบเรจิงตันเนปลานปอลเบจิงเบิร์นตำอึกปรันตรุนโดยกรับสะฟัลเติมจารตะกลากลำหอยนักบกรับปรันตรุนตรองลำแก่ลังเปิดแดงแขนกนุกนาอึกปรลเลอโตโดยลำหอยนักตาสะฟัลวิเกนอตองตาบรอไปดีเนปลานแกปอบเรจิงเฮิมโตเอียงกัลรอนังแขตมัดเติมแอนเปิดพุยนักปอลประตูเฮงปนตาไอเจินประลึกซาเปิดประจิงในบอลลานตำกรับตุบลแกงยังนอเอียงระแงบอลลานแต่จาร์ตุกดำแต่ยกแต่เงินยิ่งแกอึกนองอีเดินเงินตีเอเปิดเกลแต่โกตาในบอลลานปอลเบระบาดแต่โกจิงเบิร์นตำอึกเปิดไอหุ่นเข่าลำแก่ตาอึกปุ่งฮีในบอลลานปอลเบยำซอเอียงกาลปอบประจิงไม่ได้ถึงแอร์ฮออึกปุ่งฮีจิแกนมปอบกระจันโตเตยปะแต่โกตากรับตุกริงแอตีก็เลยกาลตาปอบประจิงอิมฮอยิงปอบเกลเบิร์นปอลประตูเรียงปนตาไอเจนประลักษาตั้งกระปอบประจิงตำกรับตุบลแกงรังนอเอียงแงบอลลานแต่จาร์เติมดำแต่ยกแต่เงิน
1: anh là gal ta cần quân nam giết cờ tài gỗ ta bùi anh bây giờ anh ai so ghét tài gỗ ai so ghét khi nằm gỗ đời cần quân nam ghét bập cờ trần lăng ta bùi anh dồn khèn ngăn núi sắc
0: ตาสะเอ็ดรังมัดปูนปุงฮีในปนลานเตยเกิดรังมก่อนเจงเปิดประซอกบรอนตกแต่ไปดีดับปะหุยอดีนตกแต่โกใบลำระวะนึกไอตีตาเน่เตยปะตะหันตึงประสายดังเกือบจังหุยกะละกรับปกจ้าเพื่อนอเพียนแต่ตีนำเบอร์ญี่ปุ่นยี่หันกรับประอาร์ไอเกะตาแต่ตีเติมแอนรับเป็นอึกงันตากรับปงฮีระบ้าเมย์ระบ้าเจงเน่ปวดเบะยำซอแกแต่กุหัน
1: តាតែលឹសាហាន់ដឹងអែរទើមសាអីសោគេតែឌីបយើងអិនខាន់បលខៃយីកសៀមដ្លាំងតាក្រឹបទៅតែយីខាន់ណូហ្គៃដ្លាំងក្រឹបពីប្រមប៉ប្រកេម៉ាវិកេសពើបតាំត្រង់ឆៃបៃឌីក្រាកលប្រយីខាន់ទើមសកតែឌីហ៊ួយក្លាពើបចាស់បើណោភិនតែឌី
0: តើពងហេតើប៉តេះកោតងែរហោប្រាយជាងនឹងណារន្ទើមសាកតាគឺណាំហេគេហន្ទុកោអៀងកលគេណោតងតំប្រលសាជាហន្ទឹកក្រាប់ប្រិជាងតើបលអែនជាបើតើប៉តេះកោក្រាប់ពងហេប្រាវេមក្រារៈតងតេទី
1: ពលប្រដរហៀងពន់ពើខ្វាកណុកណាជាងពលប្រអេសំផាន់លំខ្នាក់ណោភិនតេទីពលប្រកើលតេទីតានីបនឡានពលបេលັບនេះបនឡានជីបើដើយកើលតេកោខាន់ក្លះតេលឹះសាមាត់អតោប្រាកើលៀបបនឡានអៀងកលពព្រិជាងជីខាន់កេះណោដងតំប្រលសាគេឌូប្រកាសជីខាន់កើលលំកធិចណោគុនរបស់អៀងកលរនខេតតាមាត់
0: បកែបកែតឡងពើដាងក្នុងណាអំពលប្រទរៀងពនតោះលំហុយណាក់តាអឹកប្រលឹះកលកេះងីតឿនតាសាក់វ៉ាល់អឹកទុកសាក់វ៉ាល់តំចារតោះលំហុយណាក់ក្រពំត្រុនពើអំពលប្រហាតាតំអែនហុយណាក់ពកលតែកោតាពងហ៊ីហិនខហាន់ឡរហោជេងពើបអែនទើសពទីនេះបណានប្រើអៀងកលពព្រិះជេងពំនរុបទឹកងៃមនងប្រៈពំហែមប្រុសទឹកងៃចិនរុបចារតក្លាកមងហោពលហៃតនយោះតអលះកលមិតទេបលានកំពល
2: ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
3: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
2: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: ให้ข้าพเจ้าฮู้ผลของการพิสูจน์ยั่งยืนกว่า DMC ดีหลาย
1: เหยียนท่านเหยียนแห่งขอเข้าพบเจ้า
0: จากนาทีออกพวกเขาจึงออกเดินบิน
1: โดย10นาทีเจ้า
2: ตามข้อมูลที่ลูกกำได้ความเสี่ยงเกิดการรัฐประหารแม้นอาจเป็นไปได
0: ้วันทองหอกระโทมาแต่ว่าองค์การวิสัชพ่อให้มารายงานของศูนย์ตำรวจพิเศษยังบ่มีลักอิงเพื่อจะเป็นหน้าซ่อนเสือ
2: เป็นเรื่องยากหลายที่จะยืนยันข้อมูลสายสืบว่ามีบ่อนอิงหรือบ่แต่ด้วยประสบการณ์ของลูกเองลูกเสื่อว่ารัฐประหารจะเกิดขึ้นขอให้เสื่อลูกบัดหนึ่ง
0: พออาจจะเสื่อใจเจ้าแต่ทั้งมัดรัฐบาลล้วนแต่เสื่อว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลังจะบ่มีความสั่นคลอนใดที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นคอยบ่สามารถส่วนเสื่อใดถ้าบ่มีบ่อนอิงที่ชัดเจนการผัดเปลี่ยนกันได้เกิดขึ้น 2-3 ครั้งแล้วแต่บ่มีปัญหาหยัง
2: แม่น่าสงสัยถึงว่าคำสั่งผันเปลี่ยนได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล
0: ได้แล้วให้ค่อยคิดตื่มเมื่อมีเอกสารเป็นทางการหาจาก DNC
2: พอ
0: ลูกอุ่นเอียนใจเด้อประเทศอเมริกายามได้กับติดตามสงครามอยู่ลาวเรื่อยๆว่าเฉพาะและทัวร์ไออินโดจีนโดยว่ารวมหวังว่าการรัฐประหารจะเป็นเพียงแต่ความกังวลใจเกินโทษของศูนย์ตำรวจพิเศษเท่านั้นแต่ถึงอย่างใดก็ตามก็ขอบใจลูก
2: พอไม่อย่างเกิดขึ้นลูกขอให้พ่ออย่ากลับไปเวียงจันทน์อีกขอให้พ่อปลอดภัย

0: All right, all right. All right. Yeah. BLE 85.
1: USAID speaking.
2: No one? USAID. Paratrooper.
0: Sure. Here's Quang Lei.
3: Why is Quang Lei moving on his own without any backup? No forces. I don't know what the hell's got in this guy.
4: How the hell did the CIA miss something this huge? How did no one in our network see this coming?
3: Hey! Get that goddamn radio!
0: Yo, it's 89.
5: ภายใต้บัญชาการของห้อยเอกกองแลได้ปิดล้อมสนามบินและแบ่งกำลังเข้าควบคุมจุดสำคัญต่างๆในตัวเมืองพร้อมทั้งส่งทหารหกทั้งอากาศมาเพิ่มเพื่อจับกลุ่มสมาชิกของรัฐบาลศูนย์ DNC และที่ปรึกษาสาวอเมริกาจำนวนหนึ่งขณะนี้รถพุ่มเกาะที่ขับขี่ได้ท่วมทางเข้าและทางออกของเมืองซาไปกับกัปตันกงเลอนายเฮือข้อมูลเกาะได้ไปหากัปตันกง
0: You thinking straight right now?
2: They took over the damn radio station. What more do you want to hear? Damn it! How much money has the CIA poured into this damn country? And what the hell have we been feeding the local intelligence community for?
4: Getting angry won't help anything right now. I think we should start evacuating the U.S. Embassy. USAID office doesn't have any extraterritorial status, which means they can come for us at any moment.
3: Yeah, but exactly where are we supposed to go? There's paratroopers everywhere outside.

0: Asa, asa, asa.
1: หยุดหยุดหยุด
0: ขอกลัวดีกระสานเน่พวกทานเป็นคนของรัฐบาลบ
2: ่บ่บ่บ่บ่พวกข่อยเป็นคนของสถานทูตเวียดนามสาธารณรัฐ
3: ไปนี่มีเอกสารบ่
2: อ๋อนี่เป็นหัวหน้าของข่อยคืนวันนี้กำลังดื่มอยู่บาร์ได้ยินเสียงพวกเจ้ายิงผู้แล้วแลนส่องหาเสียงเพื่อฟ้อนลำวงเศร้านี่หากก็ซอกเห็นเรายังบ่ทันเห็นกระเป๋าแล้วก็เอกสารของเรา
4: เอาดื่มดื่มดื่ม
3: โอ้ดูดิบ้าแห้งแล้วไปไปไป
2: ไปไปไปขอบใจหลายๆ

0: จำเป็นต้องใส่กำลังตีปนัดพลบทาน
1: สภาพทั้งนอกเป็นไงล่ะตัวเมืองตอนนี้เงียบลายเหตุใดคอยเป็นกังวล
0: บรรดาองค์การรัฐบาลเตรียมไปด้วยทหารโดดจ้องบรรดาสถานทูตก็ยังปลอดภัยว่ามีสภาพอย่างเถื่อ
1: นทันหันจนว่ากินข้าวเกือบบ่ทัน
0: พวกเจ้าตกตะลึงย้อนบ่ยอมเสื่องเหวียนแทง
1: เจ้าเสื่องเหวียนแทงก็เรียกว่าเจ้ายังคิดว่าเราเป็นศัตรู
0: จังใดก็ยังเป็นศัตรูเสมอแต่ว่าเรื่องใดเป็นเรื่องนั้นข้อยยังมีวิธีเพื่อเอาข้อมูลของมันถ้าว่ามีผลประโยชน์ต่อข้อยข้อยก็เสื่อเพราะว่าแนวใดก็ตามมันเก่งอีหลี
1: นำเติมเป็นคนที่สนิทกับเงินแถงเจ้าพยายามติดต่อกับนำเติมให้ข้อยได้บ
0: ่ยังบ่ทันเห็นหน้าเห็นตาลาวซ้ำนะบ่ฮู้ว่าอยู่ในกับมือของพวกกองแลแล้วบ่จักยากอยู่ได้

0: ในสภาพการที่ยุ่งยากซับสนแบบนี้ข้อยบ่อยากเสี่ยงชีวิตเพื่อแทงคำเหล่านี้อีกแล้ว
1: ฉันจะต้องการหยัง
0: เจ้าฮู้ดีอยู่ข้อยเป็นผู้ขายข่าวข้อยต้องการข่าว
1: เจ้าอยากได้ข้อมูลหยัง
0: ข้อยฮู้ว่าพวก DNC มีบ่อนรักษาความลับเฉพาะคือศูนย์รักษาข้อมูลข้อยอยากฮู้ว่าสภาพการของศูนย์นั้นเป็นแนวใดก่อนที่ข้อยจะช่วยเหลือเจ้าออกมาได้
1: จะเชื่อบ่ข้อยสามารถยิงเจ้าตายย้อนคำถามแบบนี
0: ้อยู่ในสภาพอื่นข้อยจะเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ข้อยบ่เชื
2: ่อสบายดีข้อยแม่นห้อยเอกวงแลผู้ซี่นำกองทหารดดจ้องของรัศนาจักรลาวขอแจ้งให้ประชาชนเวียงจันทน์นับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปจะยุติสงครามและกลายเป็นประเทศเป็นกลางข้าพเจ้าขอเสนอให้กองทัพทุกๆประเทศออกจากพื้นแผ่นดินของรัศนาจักรลาว

0: รอยตัวมาตะปันทนสายเบาตะปันในตัวปะปล่อยมาจึงกระเตะบวยนุกกระดึกกระอ้างเฮติมีเมืองเวียดนามเวียดนาม
1: เมืองกระแทกบวยนุกนั้นลันจารเวียดนามบอมเปตรัมสากไกลกระดึกกระอ้างสากไกลเป็นนกเงี้ยนกเงาง
0: ไอมาปลุกปะยุ่ยหน้ามอมเทมเทกนักกรูถักแกรเบียดดำเบ็ดสะยุ่ยนาขารวยเบ็ดสาลันจารเวียดนาม
1: กรมควบจิงไอกระตังเบ็ดรำสะไอเตียรวมกรัมเด็กวันสร้างลันจารเบื่อรวยเบื่อมรองแซม
0: โปรยพลกรมจิงลันจารกระทึกกระอังเวียดนามกรมควบรวมยุ่ยหน้ากระจับกำลังดีนาวกว่านับ
1: ลมก็คำได้วันสร้างและดันบินกับขับไปเอียงได้คำดิ่งล่างหัดดำดวงรูปของไกลได้เมืองระแกลมเราและนั่นหัดดำดวงสับลูกดวงรูปตักลักลำหัดดำดวงรูปในมอยตุ่มตาสนัยบินพ้นไกลไปลงเฮนาอิวกี้ฮิปูเตรกริงเงาะจาร์ทุนตัวบอดอบลงนำวาตันอันเปรมเบดายดังเกิดเรตัวนันตะปันเกิดตัวตุกโลตะปันดังฟีนยาวฮิปตุมหัดดมพระเตียนุกระเปียกระดับหนึ่งเดิมแผงอันโถดักลักงับพ้นบังโปกับพระเอตราบริเวณเตอร์เรียงกอมจิงลันจาร์เรือตัวมันตะปันโรไมเต้เด็กขยารกลายติด

0: phần tấm tạ năng sân này. Mở rộn này thì ta chừng bằng cơ nửa trụng nghìn phong, Klai Vy Lung, Hina Yêu Kỳ, Bồ Trê, Tùm Sàng Cập Bình Thả Cơ Hệ Đại Lắc Hạ Đại Rà Tam, Kỳnh Ngọ, Thuần Tuệ Vò Đọc Lân Năm, Bìm Phân Cộng Trình Lét. Hồng Hà Trà Bọ, Cơ Vàng Hina Yêu Kỳ, Hạ Đại Lắc Choang Nào Cỡ Nắp. Klai Vy Lung, Mò Đoài Bò Chùm Đề Việt là Hạ Đại Lắc Rìm Bừng Bồ Bò Sạ Phật. Nào tiện ông Bìm Phân, Mò Tùm Đồng Chí, Trần Hữu Thế, làm cơ năng kết ca bọ đáng chà, kẻ ăn khoa cơ năng bọ mật trận Tổ quốc Việt Nam chà, ý nhuận buồn giá, kẻ ăn khoa cơ năng bọ sàng trị à chà, Đào Bảo Minh, làm cơ năng kết ca bọ đáng chà, khoa cơ năng bọ đáng và tùy hòa. Klai Vy Lung, Hina Yêu Kỳ, Bùa Trầy, Mòm Cộng Chiên Bằng Thôn Xe Bò Tạp Bàn Hệ Túc Tạp Bàn Bất Sạp Bàn. Hệ Tê Lù Thôn, Hà Trà Bùa Chiên Lắp Bùa Ngạ Nà Nào, Mò Túm Sàng Cập Bình Thả Cả Hạ Đè Lắc Hạ Đè Rà Tàm, Đi Cả Giả Rộng Cộng Chiên. Nà Vy Lung Thôn Nay, Mò Bùa Nô Khriêm Bằng Định Bình, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Buôn Prong Hồ Chí Minh, An Giang, Lạ Đàn Cà Mau. Ở mọi do con nông bà còn lạc chương, vì phụ hạ đầy lắc vì tắc lè thâu em chất lịch tục tiện nập nửa lưu, không nọc phiền hạ tiếp, lẹ năng kè ngào bỏ lùi vô đuổi ố. Kè bì lông lòng cộng trình túm bỏ ngã hiệu trên lăng tuần nốt kè đẹp cả đập nửa bùi nốt, rồi phụ hạ đầy bục lạ cả kinh lăn nạp nửa tạc lạc. Bộ râm tiện nộp bìm phân, kè em khoa cả nông bỏ sang chị ạ chà rì nhuận buồn giá, mang mươi phụ hạ đầy lắc niệm là kè hợp gồm quốc. Cái chấp ai tia, vì tắc lẻ thâu, cả tên tuổi hẹn lại đần vết râm kể phía bỏ ngại dò xem, làm tùm rời bì lông. Vết tọa năn, hãy mươi phong hạ đại lắc mò xa dàn bì lông hạc mạ kể đặc biệt nàng, lẻ năn hưu trình a tế đặc lát.
1: Bộ này đáng bộ cả nâng bộ mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồn mê bộ lìa chà rực tắc lắc, mong cộng chín lắc lè bè mẹ đai, lò bà lì mạc thun đáng cơ tòa đáng viên, làm trị bộ y bộ lì cơm cả hạ đập chà.
2: Tên ông Premier Đài tiêm đáng viên Hoàng Văn Trần Xuân Mão mò mạ mẹ đài lò quê mà thôn đáng nay chim nương bà ni dùm phan tù giáp cày kiệt cửa tươn em choát nét đàn màu tiêm cày đùm cuốc mừng đáng viên hồng cách mạng nét đàn làm rầm cảm đi kiềm cả lần cha làm cử này đáng bộ cần được mặt trận Tổ quốc tới mê pù lìa chà tạc lắc mòi mạ đáng viên mò cày Premier Đài lò quê mà thôn đáng.
0: Còn ông bỏ đáng và tân an, mà rộng cộng trình kè bè mẹ đại đáng cửa rời toàn lần tập văn cả tùm đáng viên, bởi vì từ xa bàn plus xa thôn, rời phân cộng trình là chả Việt Nam mê chìl dạng buôn hợp gồm quốc, rời toàn lần tập văn thôn xe bò tập văn tốt bạc lùi mà, rời toàn lần tập văn thôn tuệ bò đọc lùi năm. Gợi này đáng bộ và tân an mò tuệ tốt bạc tập văn đáng viên mò mạ mẹ đại đáng, làm năn hề mà đáng viên mò mạ mẹ đài nằm lo thuần đáng, lo đáng viên mò mẹ đài mà lo hì mà thuần đáng, lo đáng viên mò mẹ đài mà lo thuần đáng, lo cơ chúa đáng viên mò mẹ đài bà lo hì mà thuần đáng, xa đáng viên mò mẹ đài bà lo thuần đáng, xa tu cơ chúa lo xa đáng viên mò mẹ đài lo lo hì mà thuần đáng, lệ đàn lo tập bàn đáng viên mò mẹ đài lo lo thuần đáng. Tí nốt bè mê đài, khoa cân nông bọa đáng, khoa hội đồng nhân dân và tân an, lạm cân. Mê đài đáng chinh kè tội giáp, kèm bụm dùm mừng đáng hòng kè ép chất, kè rùm quốc mừng tùm đáng viên, cơ bọa tụ tươn cả lần chà, mừng kèm đi là đàn kèm kèm buồn sang lần chà.
1: Tí nốt kè bè gà rập nâng đơm lộm là thành an thổ xa tùy an bắc. Nó có rạch lăng hạ chà rạch tạc lạc, mùng gồm bếch thông, có nâng kẻ rạch lăng nô kẻ bếch gà rập nâng đường chà rạch, mùng gồm chín lạc lạy chà hiếp tùm hạ trùm hạ thành an thổ, lẹ năn, kẻ yêu lạch hạ trà bọa rạch lăng hạ.
2: Bọa ngạc này mong là mặt trà kạch chàng ngàm kra hiếp tùm hạ trùm hạ gọi say, hiếp tùm hạ trùm hạ gặp dươi, hiếp tùm hạ trùm hạ sáng hạ, lẹ năn, nô bì mô gọi say rạch lăng hạ, mùng gồm không kẻ bì liệt kẻ khắp chăng, thôn tòa bò tòa bổ năm, mất nô rạch lăng hạ chà thật lạc. Làm cử này, nô krak lăng rạ chà, chào lẽ cơ cân nâng kriệt lăng nô kriệt bèo kết đập nâng đươm thành an thổ, xa bò hiệp tư một rùm rạ, làm nâng màu xài tốt lò bươi mà, bò ổn rùm rạ, lại cơ bò bùi nốt bò tùm kra bò thở kre, nụy buồn sang là đàn tâm bò ngạ tù tương cả lần chà. Hiệp tư một rùm rạ đây là rù của đoạn rù nàm tô, hà đài rạm rạ, đoàn viên, hà đài rải tam, hà đài lắc, nụy buồn sang là đàn tuổi nguê, mò rùm rạ rạc lăng, cơ xìm tô, là đàn tuổi rèm.
1: Nước rùm tôm chấp nuôi ở mọi chắc xem lây cam ly và cam ly Đà Lạt chả lâm đồng. Mrom cộng trình hạt rạp rõ, mpham đừng mứ, cơm nuôi cả ngàl, đục rèm tiện nục tôm chấp nuôi ở mọi chắc xem lây Phú Yên.
0: T ติฮัดรับรักอีปูลพาและดอบลุยมาบอกใหม่มือหอยนะยมเกมใส่กลับรักใส่บอยใหม่ตุฮัดรวมอาจีเอาเจ็บฮัดรวมจังก็เการูปและนั้นลุ่มตามดังยัวก็แกลแรมพระแกลเดือบกวาดลามก็หัดได้แรมเตนัยปองหัดได้มอมกัดลังนังตุยมือเปียมกรัมลิสนังกระตังเดี่ยวควบก็ไม่ดูปีมือปองปลัมในยัวไม่เดี่ยวควบผมเทะได้หาดาเพราะกันยำดูกระปอได้เมาเหมื่อมง่ายกละเห็นมดิบตูตื่นแรมรำอาและนำดีนึงจักแกลเดบกติกะมจนงะเพราะเป็นพ้นต่อแรมหาดำในยำกติเตะบะพุติเตะไก่ดับเป็นนางกองอันฟัลบุญมาทวดมก็พองอตัวกันสัตว์กระเดมกลางแกลดับเป็นนางเรย์บัตลาเมลันกล้องกองอันจารมก็จริงแกลกระบินต่อแรมในยำกติเตะบะพุติเตะไก่ดับเป็นนางก็คนรู้กระเดมกลางแกลดับเป็นนางลำเกินกุคนรู้กันสัตว์กระเดมกลางแกลดับเป็นนางเรย์บัตลาเมลันกล้องและนันดวนฟินหาได้ระดามลำฟัล
2: ลำน้ำนากอทนตัวปวดตับหล่นน้ำตีจัดใจไกลแต่ปิดจำลำเวลากลงหยดตัวหมดแต่เผอพดเอเดกายแงยีสายตู้ปะพรวดปันจุ่มนุ้ยเอกาสะปันพรวดน้ำโจเมากระจุบลูกกระจุกระเดยตู้ให้นกไกลสะปันพรวดตัวกระเดยตู้ให้นมหนุ่ยเย่สะปันพรวดมากระเดยตู้ให้นมหนุ่ยกาที่นกเป็นปุ่งเป็ดลามหมอกไหลหืมเท้าและตื้มหัดดำในเมืองหัดดาเพียนเกอร์ประเกรียมก้างแกรมนารูปัดกำลังกลงเราเบ็ดไล่พลหมอกไหลได้ปิดดำลำเวลากลงหืมเท้าตื้มแกรงอัดซอกขังเมาลุยที่มันเสียดีแต่หัมเตาะอีกเก่าหนึ่งจวนใหญ่แต่ลำนำกับเปียบเบียร์เวลันอโมกระเสียมตังไอเล่ายำกัดเด็ดได้อโมยอดดาเพียนกาตุ้ดทนยำกัดเด็ดได้ที่นกเป็นเรากระตอมปลั้งลงยำกัดเด็ดได้ไอดับเป็นนั่งมาเตยตึมไกลขังตัวเมาลำไกลยำกัดเด็ดได้
0: อีปอลไปกุมปมเนี่ยสะเอดังมรอมกอมจินละไกลไปลงเดือบวันสั่งกระตอกเกลตัวทนแต่ประดับลุ่นนำบริปิเตอร์สปันพลุสะทนเรมพลกอมจิงลาจารเรตัวอำนาจปันนาวติโนไปลงในบ่อตัวพลุอีปอลกระตอกเรมบังดุมลูกบุญและดานิปอลยาลำซะไกลไปลงในจิงเรพิมตัวโบปลัวรำจวดกระต่างแซมไลกันยำเดกระตั้งไกลหกกลมกบเดกระยาไกลหลับปอลกับพองกนาดรวบไม่เต็มเนียและนำเดือบวันสั่งเตนกมกอมจิงไกลไปโลกนั้นละหมอกและดูปรักงามกระสังตุกสร้างเห็ดดาวกับไม้เต็มเดียดและกระนับลำไกลเต็บกันยำโรงบ้าเกรียมกลางและนันเวทรำหองพงได้ลักเล็ดลานลำไกลเต็บบริเวณเริมพลกอมจิงและจารเรตัวมันตะปันไกลจางอิปัดฮิวจืนลังบ่มเดือบบนสังดูบังนั้นไกลแต่ปิดจำลำลันกลงคางหมอลูบังยอมนึ่งหมอตัวแจ็คกับมันไกลร้อและนันลุ้มตาไกลตุจางไปหมอกแหลมจาวแจ็คเปียมหัดระตมกางทารประไอเจ้าจารตักลักอิมเธอระตุ้มสายเจ้ากำพามด้วยมาเพราะลำสายเจ้าจีตัวปลุกปะลำตัวปลุกปะมงปรำดับยับกนารุไอนายเจ้ามาเพราะเอเจ้ากระดับนังเปียมจำกุน
2: ลุยนันกระปุสายเจ้าปรับยับถึงกับดิมเจ้าเอราเอสรอมดิงิวาและนันในเดเต้าเตียงเจ็ดประเมียตรงจำกุนปีปรันห้องตุ้มด้วยหมอกไหลตู้โยตัวมองไอเต้ลำเมลังกลงเอกาปุยบังหนึ่งตู้ตำบังยอมหนึ่งอมจักและนันตึบกำมันไกลร้อนอาจำจนกระตึ้มนมจาวตีเงาห้องตึ้มนกหลับเล่นนกชื่นทิ้งนมกอมจิงแกลมนำหัวปร่องและนันนกเป็นลุมนุ้ยปีมอประเมียอยากเป็นนมแสมะกันนประกรรมคือไกลร้อนตืบจาร์และนันทาประแอดาวเด็กตั้งไกลเสียมตั้งกำมันไกลร้อนพนิกไกลร้อนงอปีแปรร่างเงาเกลี้ยงไกลปีแปรจุดตึ้มตาไกลร้อนตืบพลันเป็นลานปีว่ายังมาบุ้มเอาหัดดำดำกุนมาดำไกลรอดตืบลาดขนมกัน
0: เอิมดิบวันสร้างและดันบิงกับกุกุตรงเรือเป็นพลกอมจิงลาจารเรือดอมลาตะปันดุมกระแตกลันลาเชมกรูลาจารตีสะขนมลันเอียบุ้งจารตักลักลอกระดึกแซมก็ย่อเอียระมึงลาเชมกรูลาจารตีดุมลูกบุญดิบวันสร้างเป็ดนงกนงประสันจีอาสะลักนาวกะลาชมกรุลาจารบีมดอฟัลจิงกะและนั้นมก็จริงดุมหันดาประชินอาคลำวัลบุญสร้างมึงตุมประงะโยกบนั้นเกลมอักลอเฮนิจายจักแซมฮูร์ฮาร์และนำได้เห็นอาเตียหกงกบลำกรับวัลบุญสร้างดุมแรงในตีดุมกระจายลานทำลู่ตัวสะเอบุงเอลิฮิตียะแรงบุดุมกระจายลานลาชมกรุลาจารมอกะกระปะปลับลักบิมเลระตุมกระจายลานกลุ่มปุ้นระในหมอปะกระจายลานลาชมกรุลาจารห้องเป็ดลายตุกังยวนลาชมกรุลาจารบาลักแหล่จักแซมมดิไอติมนิบนสร้างหมอกแหลมอักมือโกกุตรงเริมพลกอมจิงลาจารเวียดนามเมลเทลอย่างบุญหกกลมกวบ
3: Chỉ bộ phong khoa bàn bọ lũ lại đàn bọ mặt trận với thằng tôi mới bồi dạ làm buôn, tôm bà lấp lũ bàn sang bỏ tụ thương,

0: หระกระดังกระจับและปรำตมปอกแหลปลวกเวียดเกอดุซาและนันทุนไอจิงทุนตาลน้ำหล่อหลวยงะโรปอได้มอแทมมงแรมเบเมืองห้องแหลปลวกเวียดเบเมืองห้องหัดรำโตแรมลำสังหระเกอซาในหล่อจิงหัดระพลเปียปอได้มอแรมยอดและดันดีกยาลำตุมทุนแรมตาลิเล่าเตสังหระเกอซาอมเดียบนสร้างและตันบิงกับไปหับไม้ใต้หมอกไหลกระกระตุนเด็กยากไหลติบตาเฮงามหมอกไหลกระบังครับโจไม้ใต้ไกลดูปากับประกักในตัวบังหัวและนั่นไกลดูปาเมมเดียบนสร้างจริงปลอกงะยมพันสนับตีสัตเลียบังต้มหันดาประดูปากับประกปรักมึงกันนังปรักรวมด้วยกันนับง่ายและดันปรักมึงด้วยคำหาไอเตียรูลูกก็ใส่ไม้ไตอตุกเล็ดลันลำกระเทียบระในบริมอและแกลมลิ่นเทกระกระตือนมึงก็มกระก่อใส่กระปืนดีหนาวกระนับหมอกและดีกระยาเห็น
1: เฮลติกยัวกับบาปรักเบาะปลาเกร็ดลังกะเพมึงก็ใส่ไม้หมึดโลดกเตบุญกับมังสัตเลียจารตักลักอตุกตัวมลูกและเล็ดลันทนตัวบอตัวปลดเรามอยปวนปีกุ้มผมเนี่ยสามดิ่งดูปาไม่มอจานและมึงกันนับปรักแบรจานกับนี่กันนับญาตุหิมาปลุกให้กลับปรักให้ได้มอจานปรักไม่หมดมอและปรักแบรหาบอปล่อยตื่มกับดังปลามจริงสนั่นดังปลาดิเรียกจริงแซมยับตุ่มลำสาทนก่อใส่ไม้หมอบาเวตเป็ดเล่าตอนกับเฟสซาร์รูปไม่ได้เห็นและประกักหมอบาเวตโดยรงปะหนักแม่หนาวสังรามอาร์
2: khi mình được
0: vay vốn thì mình cảm thấy đây là màu chanh prắc cao màu lá prắc dừa cặp rọ ปลา grét lăng cầm đằng làm chiên cao chang mang hiện tại tí cây tiếp ta cao lại cờ lại buồn cả nạp ở mọi do con nặng ruộng mài tem đi cây già lại tiếp ta đuổi ố hi buồn bị cung phom địa xã lọ thọ yếm thưa lại lại rù ba bằng túm cả nặng rọm căn viêm bịch râm họng mài tay hạ đè lắc lẹt lan làm lại tiếpมังประดูรุงปาลองตัวกับประงามกราปรายสั่งตุกกราบหัดระประดูปายิงและนุกตึกกับนางเพื่อให้เกิดกระไอเตียหากามเสร็จแกล้งจัดลานให้เอ็ดกระจับแกล้งเต็บองลุกนึมให้จันไม้เลทิลีตุกเตะลุยยอบกรงตัวจวนนักลักทนตุกแรมระและนันรุงปามีองกับบาลันตัวบังแกล้งเต็บกวาดลามกับนางมากับประคิวมาประเมินเยอะเบสั่งตัวขัดดับโซบริติแหลมก็ยอมออกแรมดิ่งลังมึงปุ่นไปกุมผมเดียซะและดันแกลดูมึงตุ้มหัดดับรวมกันมีหนักไม้หมอและสั่งตัวของเราห้องไม้ลิในอมอยกนองหมอนุ่มกางแอร์หายจานกำเดาโดยโอ้ในโลจิงดุกเตือกนางเปียโปเอ็ดเกจับเฮนลำแกลเดบกวาดลำบังและมอกนุกนาดูงามกระแปรสั่งตัวกับมิหนักเก่ากอมอักษนักลูบเลยเยอะกอดและแห่จันและดันแจ้งมังโปหมอกและสวยปราเปียหมอไอเตียรงหนักแน่หนาวกว่าสังรำอาร์ดมปรักดูดมปอสร้างและมองงามกระได้ลำเสดเดียดเบดะห้องไม้ใจอดุกแหลกนับนั้นจริงหันรำเด็กงะดูที่เกอหมอกไหลดิ่งดาวและดันรุ่นดิอาเตียไม้ใจเกิดกระเตือนกับเพราะมกรำเด็กไหลติบตัดไหลกระบุญกนับอีปูลเบกุมพมเดียสะไองะดูประจันปรับตมในตัวบังวะก็นาดุมเดียสะลอมรุ่นชาร์ไม้ใจบอนิกไม้ใจเด็กอยู่เบะเบรเดเกอร์เกิดกระเตือนกับเพราะมกรำเด็กไหลติบตัดไหลกระบุญกนับตีสัตเลียแกลมตำเดิมเดียไกอามอยกนองแปรไม้ใจหมอลูกเรมโบงมาปรกนะดูโอหลอดรั่วไม้ใจหมอจันปรักจองโปมกอมกระปรกนะไกลเติมตาและดันดีกยาระยะปรกโปติงะเตอมอนุกตึกกันนางพมเนียมหัดรำในงามรอกเกิมกรำดีปรกนะไกลเติมตาและนันเตอไม้ใจปันกระจับหัดรำในงามเราเสร็จนิกตุ้มไกลหยาดเลียกับผมเลียกระหักเก่ากระเล็ดลานมกรามเด็กไกลติดปอกกว่าใส่แตรมดาวยมอักมรามอมดิมลาตาปรองเห็นลำกรึงบนซางหัดรำดวงรูปไกลเด็กในเมืองรักไกลมเราและดันหัดรำดวงสับลูกดวงรูปดักลักมีจิตยะตับในและจักกำเรียกบนซางและดันบินกับแตรมดิ่งหลังและบนอัตมตุ้มทำหัดรำดวงรูปไปได้

0: นังแบกกระสินนันตบอสเรียงปนยตะพรำยิงนำปกลอดเติมนอนแรมปนรอยเบื่อลายจารเวียดนามกึกแองงัน
1: ตาดำแครนำหันแต่ที่ปรีดักเติมลายจารเวียดนามดูเบลกึกแองงันเริ่มน้อยห้ำเริ่มเปิดมินก็เยิงเปิดเบรกเยิงอีกระแงกล
0: ปรำยตะปนปนรอยเยิงแก่กรับเปิดนอนแร่เฮร์กลบิดาดูเบลปนรอยดูเบลเบรกเยิงเติมลายจารเวียดนาม
1: กริบตุบอลไอเต้กริบตุบอลนุ่งห้ำกริบตุบอลเปิบเม้นกริบตุบอลปล่อเลหันมาเตยนักตักรำบอลแต่จารเบรนังเบรควังรองเฮร์เกล
0: นังนักเจงอะไรจารนังบาร์เกซินเจงนังกรึกแองงันเบื่ออะไรจารเวียดนามเบรกริบตุบอลกริบปนรอยเบดีกันเนมเมอร์เปิบเบรเจงเรือตามัดเอียงระแงควังรอง
1: ลุมพุ่นเอฟลานกำปอลบรรยากาศแรงปมนรุปตะเงยมนงเบระปมไฮมรุปตะเงยยันรุปจารตะลักมงหอแก่เดิมปอลนำไฮกฮอนอกเกียกนกนาเตยแก่รึงเติมจารตะลักแบนแข่งดูรุโปไปจัดปอกหลายประดสายดังไฮมก่อนเจงปรบินเตยละกระปรานปรนตะปรับตุกฮีเรียมระเติมซะจารตะลักเดอะเฟิร์ตเมย์ปอกลักปวนระเฮงสันจัดโบเตินนักสากจอมเฮจแวร์วังปอบเจดงกอลไตโกไปดีมก่อนเจงเปิดประจิงให้วันนี้มันกำปอลแค่พามนำประหยัดปลอนอกเยกนกนาเดแก่เรื่องเติมจารตะลากบานแข่งตุรโปไปหยัดปอกหลายปรักก็แปลเมื่อพามแค่นอกเยกนกนาเดแก่เรื่องบานมัดมวยตุรโปไปเฮงสัญญาปอกกลายปรามเฮงกลักปรักไอเจินปอกวิพามนาเฮงดำรับแฟนแค่หอนำดอเริ่มแข่งประหยัดปลอนาเฮงดำรับนอกยาวเบื้องรุ่งเริ่มประหยัดไปนาเฮงดำรับนอกเบื้องจารยาวยหันไอเจินเมิงปลอเฮงมัดกลายปรักดำรับนอกกระจายยาว
0: เติมนอกจากยาวเย่เติมจาร์เดเกะรึงมัตตมวยบอบาร์เฮียงปนจะกระแ

0: phạm dịch bay nà hiện đám lấp vàng khai ho nằm đo dưới cành đời ban bồn dịch bầm nà hiện đám lấp nó giàu tầm năm dè rừng vơn đợp tách bầm nò lại chả nách bàn khanh đủ hiện bỏ lại bác râm phạm dịch tập bay quách bầm nà hiện đám lấp vàng khai ho nằm đo dưới cành bàn khanh bỏ dịch mùi nà hiện đám lấp nó giàu tầm năm tầm bồn khai lúc năm chả đặc lạc ăn về đời ghé rừng khanh bỏ bò bỏ riêng cả lại bạc dìa khăn mà đời bàn nó giàu bớt ông nhân dân chả
1: แค่พามนำบริจาคตกจากตะลักตือแก้ไปเฮียงปนยันตกเฮไตกรดก่อนจริงให้รับนอปรากฏเจ้เติมระอารมณ์ไปโบกลายปรักดำรับแฟงแค่ฮอนำเจดานอเฮไตกรดแกรนจริงให้บานสัญจดมวยนาเฮงเบต้านอปรากฏเจ้เติมระอาร์เจินไปยัดปรอนาเฮงตุเปลเติมแค่หอยาแก้ปรำยันตกเฮไตกรดแกรนจริงปับนอเวหุยตาปรอลซาสุดกับแปลมดพามแคตมจารแก่บารบัวปรำเรียงตุกเฮไตรถก่อนจิงให้รับนอปรากฏเจตมระอาเมืองบารยัดมวยบัวปรำเรียงและปรักดำรับแค่ฮอนำเจดอนอให้ไตรถปบนอยเจินมัดพามนาเฮงเบต้านอปรักกฏเจตมระอาหันให้มัดพามนาเฮงแก่ปรำเรียงมัดตุกเฮไตรถปบนอเวหุยตะปรลซาเจินบารยัดไปนาเฮงตัวน่าเดอบรอลำหุยนักเตยเก่งอีตุนเบอร์เฮไตรถกันจิงปบนอโฮมติบอึกนอนเขยะมันเติมพามแข่งแข่งตัวโบบาร์เฮียงตกเฮไตรถย้อนไตรันตะบราลซาตัวถึงแอร์เติมจาร์แก่เมย์บาร์ยัดโบสันเฮียงไปยันตกเฮไตรถเจฮันกูบราเติมจาร์เบอร์เฮไตรถเบอร์จาร์เกียวมาโฮมฮุยตะบราลซาสะเอ็ดดังแฮมก่อนเจงปอบรบินไปล่ากระปรานตรุนตาตะปรับตกเฮเรียมระเติมซาหุ่นปอลบราตะปรับเบอร์บาร์ยัดมวยตกเฮเรียมระลอร์ตำครับตุบัลสะเอ็ดดังโฮมมัดไปตกเฮเรียมระ
0: ตกรบินดูบัลเตล่าระอันตรุนกลับปะบรอเลอร์ดำลับในกูบรอลำคุณนักตะปรับกรับตกเฮเรียมระกรับระอันตรุนตะปรับในเลือกว่าไกด์ลังกรับตกเฮเรียมระยีเบอร์ตำกรับตุบัลบรอดปรับเสร็จกรับตุกีเรียมระเกลำอันเอ้ยคีเรียมระเอียงกัลตาบรอนตีเรียมระตากรับตุกีเรียมไปดีบรอนตีเรียมระแกงีเดินดึงเบอร์บุกนำเรียมไฮ
1: ปอดลังปรออุรใส่ดังแฮมก่อนเจงเปิบตำรองกระต่อมุ่งเตอตัลเบอร์นำบริจปรอตึกเวิร์ดนางระงัลพามจัดมวยนำนางตึกเจงละจารนางบาร์แคสันสากติบมัดตุกรลองแก่บริจกรุปกระต่อมุ่งสากเบิกรับตุงตำบอลยิฮันเกาหลักโบตำซาตุกรลองหอจิงลำอันตำติบมัดเรียมแอบจังสักจันเกลมเปาะเกรบหนุยสักตุบัลอันไอเจินเปิบริจิงตะในกูพระในอุรยิฮันในปนันอัมพลพระจิจาวพระเกลนักตักฮินำเอียงระแงหนุยสักตาอ้อมีอุรแก่เปิบริจิงหุ่นเข่ายิฮันกุลจะอันตำรลองเดือบซอกก่อนรองเบิ้งเปาะหลังเปาะอุรพามแค่นำบริจาคจากตะลักเดอะเวิร์ดเมย์ป้อกะลักปูนระเฮงสัญญาตะโบเดอะนักสักจอมเฮยแววแหวนเติมจารไอเจนเมย์ปูนจันนาเฮงดำลับแฟงแค่หอนำดอบานป้อจะปรำนาเฮงดำลับนอกยาวเติมนำย่านไอเจนแข่งดำลับนอกกดเจเติมระอาร์ตัวระเฮงสัญญาตะโบเดอะเน่นอกตีเกตูมัดปูนระโบปรำยัดบาร์กลายปรัก
0: โดยเจนงันเอตาแก่พันยิงอึ้งปูลบรอลเลอร์นูเตยกวดเจราอาร์คุยนักตาบรอเดอะเวิร์ดไนท์กริปดูบอลลับรำแคร์สุริยงดักลักนัมเบอร์บอลบรรยากาศพร้อมโดยลำคุยนักแคร์กลมดังเกือบเกยเติมแคร์จาร์เดย์เดอะเวิร์ดเมย์ดูกลักดูเฮงปอกิบอลเดอะไนท์ไอเจนพรำจิตปนนักเฮงโดยเกดูเบอร์บรอเดอะเวิร์ดไนท์บาร์บอลปอกิเฮงปอกิจักแกลฟรักไอเจนพรำจิตตาบรอนักเฮงดำลับแคร์ฮอวังนำจิตดอมนอเปิบเดินดังกันเอ๊นอในบ่อไหลจากในบริบอเดินนี่ไอเจนไปเดินดำลับวางแค่หอนำจีดอกรึบพามแค่จากตะลักโดยเดอะเวิร์ดดูเคียงมาตะบาร์บอปรำเคียงเดินในบ่อไหลจากในไอเจนเคียงปรำจัดมวยนาเคียงเติมจากดึงแอร์เกะปอกเคียงซึ่งจัดตะมวยตุกีเดอะเวิร์ดในอันบิดดัมลับเคียงมาตะปนบ่อไปเคียงปรำจัดแวงดูบิก
1: ปอลปรอบดโนเติมย้อนไตเรียมระเกิลปรอเลอร์นำปริจปรอโตลำอันกุดซอตากระมตุกเติมจารตะแรกลับอกระโปนเอาดอนเวียนรุโนสากเกิลนักตึงตุงห้างกลับปะปรอเลอร์รอนเตรมบอลกับเกิลปอลปรอเลอร์เติมย้อนไตเรียมระนำหอเตยโกลจะปรำระโปปรำระเฮงป้อจิรสันเอาก่อนใส่รุโนสากเกิลปรอเลอร์โดยลำหุยนักตาดุเฮงบานตุกสะฟัลเติมจารตึงเบื้อปลอมกระตรองซากกรอนรำบอนกุยฟ้าหรือบองหงแตกนักตึงตุงห้างตรองซากหากเกลอละยา นับอัมปูลิงเดียรอกปุตรองซากรอนหังบอน

0: ต้องตามกระให้เรียมระมก่อนจริงนอรำเฮรนางแขงย่องแต่เรียมระจิฮันคำปะตะกึนไอสะสกปรักตาในพลันนอประวัติแปลมให้ตาเดิมสะเกิลบรอลเลอร์นำหอจริงแปลมให้บรอก่อนใส่นำตำตลยาวปลบรอลเลอร์มก่อนจริงตุรเฮงปารกรุปดิลอร์และเมิร์ดในพลันเรียมหน้าประวัติแปลมให้บรอเกิลตุรเฮงรโปนาวในพลันกึดตังบรอมก่อนจริงปารเฮงตุตีเรียมหน้าไกตังบรอรอนรำบอนวันนี้ปนันกัมปอลยาเบนังโฮมก่อนใส่บรานเตอร์มุดเรียมนำให้ตึงเอร์ฮอตากรับตุกเรียมระประปรับจังตัวเป็นสักตาประตุน่าหรือเป้เฮียร์กัลตุเรียมจึงกุ้งฮีเรียมกสินจังปบนอตองเติมปรันตีกรับฮีเรียมเจี๊ยจงติเติมจังนายตีในเลือดประจิฮันลำหุยนักประยาวตีเรียมระอาร์เติมนำให้และมัดปบนอตัวเป็นสักตาประไปตีเกลแก่ปบลอยกัลปรับจังสักยันตัวเวดก่อนใส่เรียมระยิฮันเติมมุดเรียมนำ
1: ตาฮีเรียมระเบอร์ตัวมวยตัวตุ่มรำหลักลงควันบรอปรับจังเดลัมคุยนักเบอร์เอิมดูน่าเป็นเฮียร์กัลดูเรียมฮีเรียมวิดเกิลดังเปิบนอดองตาตีคอนเสิร์ตเรียมระกราบรอเลอปรับจังดักกินมันวายันเฮียร์กัลจังกุ้งฮีเรียม
0: ใบปรับจังตานำเรียมให้ฮันเจงปอบนอดองตาปรอนตีปรับจังเปิบตีก่อนใส่เรียมระอจิฮันเกตลังนายตีจองเตเติมกราเปิบตีเรียมระอาร์ตุบัลแอนฮันปรับจังตะกินมันจังนอเฮียร์กาลมานันกล้าเฟียจันตลับยาตัวเงือบินยะยาวแอนเตลระบองหงแตกไปตีเกะนอเอียร์แงตาก่อนใส่มุดเรียมเติมนำเรียมให
1: ้ตาฮีเรียมรองตีคนใส่ยามอมบรอปรับจังตีลำคืนนักกัลเบะไปยื่นคนใส่ยามอมเกินเกมตุกเรียมตุกเวงยิงเอียงแง่ดังเบอร์นังบุกลอร์สักเรียมรับกรับเปิบนอดองเติมบรอนักตรังเยคันตีเรียมตาคนใส่อันเกะเปิบเสียมกลางลอร์ตามุดเรียมนำให้ดูบอลปรับจังเปิบนอดองตะบรอเปิบดับปะนายตี
0: นำเรียมเบอร์ยัดปลาเบอร์ยัดปลากลจะคอนไซเบอร์ไปตัวพรำนำแต่สักเรียมระอาร์ยิงเบิร์นตำอักประยาวตั้งแต่เบอร์ฮีเรียมยี่หันฮีเรียมจีปรับจังกันตรงห้างปบนอตองตะบรอนตีเรียมระอาร์ตาคอนไซเบอร์ไปตัวพรำนำแต่ไปที่คอนไซเรียมระอาร์ยังระแงบอลไฮน์ตีเรียมอันกึดหน้าบรอลเลอร์ตอนในโกบรอดังกลางตาไนตี้ไปดีกึดหน้าเปิบเหลือบรออาจารย์รับแรมให้เปิมตีเรียมระอาร์งันตีแอมก่อนเจงเปิมตีลอร์เติมนำเรียมให้หุยกะลาปอกเกตลังเบอร์ฮีตลังบรอเรียมระละจาร
1: เปิบจังเดียเติมปรับจังตุงแห้งไนตี้เย็กันเปิมนอดองเติมบรอนตี้เจงเปิบแอมดื้อเกินไปดีกรับทีเรียมลำคือนักบรอยาวเติมนำเรียมดังเบอร์นังบกลอร์ระลับโดยบ้านบรอกจากยาวเติมนำเรียมให
0: ้วันนี้เป็นลานกัมปอลเอียงกัลปบเรจิงตอนนี้เป็นลานปอลเป้เจียงเบิร์นตำอึกปรันตุนโดยกรับสะฟัลเติมจารตะกลากลำหอยนักบกรับปรันตุนตรองลำไก่ลังเบอร์แดงแขนกนุกนาอึกปรอลเลอร์โดยลำหอยนักตาสะฟัลวิกเก้นอตองตาบรอไปดีนี่เป็นลานแก่ปบเรจิงเฮิมโตเอียงกัลรอนังแขตมัดตำแอนเปิดพุยนักปลบระตุเฮงปนตาเจินประลุษาเปิดเปรี้ยจิงในบรรลันตำกรุบตุเปลแกงจังนอเอียงระแงบรรลันแต่จารตุกดำแต่ยกแต่เงินยิ่งแก่อึกนองยิ่งเดินงันตีเอเปิดเกลแต่โกตาในบรรลันปลเบะระบาดแต่โกจิงเบิร์นตำอึกเปิดไอหุ่นเข่าลำแก่ตาอึกปุ่งฮีในบรรลันปลเบะยำซอเอียงกาลปะเปรี้ยจิงไม่ได้ตึงแอร์ห่ออึกปุ่งฮีจิแก่นมปะกุจหันโตเตยปะแต่โกตากรับตุกริงแอตีก็ไล่กาลตาปะเปรี้ยจิงอุ่มห่อยิงปกเกลเบิ้มปลบรอดเรียงปนตาไอเจินปลาลซาตั้งกระปบเรียงตำกรับตุเปลแกงจังนอเอียงแงบรรลันแต่จาร์เติมตรำแต่ยกแต่เงิน
1: อ้ละกัลตากนุกนาบเจ๊เกิลแต่โกตาปุ้ยอ้ไปยังอ้ไอซอมแก่แต่โกไอซอมแก่ขินำโกโดยกนุกนาแก่เปิบเกิลจังกลังตาปุ้ยอ้ไอจนแขงงันลุยสัก
0: ตาสะเอ็ดจังมัดปูนปุ้ยในปนลานเตยเกิดจังมก่อนเจงเปิบประซอกบรอนตกแต่ไปดีดับปะหุยอดีนตกแต่โกใบลำระวานึกไอตีตาเน่เตยปะตะหันตึงประสายดังเกือบจังหุยกละกรับปกจ้าเพื่อนอเพียนตาตีนำเบอร์ยัดปนยิหันกรับระอาร์ไอเกะตาตาตีตำแอนรับเป็นอักงานตากรับปงหินระบ้าเมยระบ้าเจงเน่งปวดเบะยำซอแกตาโกหัน
1: ตาแต่ลึกซาหันดึงแอร์เติมซาไอซอกเกตแต่ดีไปยื่นอินคันบัลไคดิกเสียมดังตากรับตกแต่ยี่หันโนไก่ดังกรับที่บรอกมปอบรอกเกมาวิเกเปิบตำตรงชายไปดีกระเกลบรอกยี่หันเติมศอกแต่ดีหุยกล้าเปิบจ่าเบิ้ลนอเพียนแต่ดี
0: ตาเดอปงฮีเตยปะแต่โกตึงแอร์ฮอบรายเยงดังนารันเติมซากตาเกลนำให้แกนตุโกเองกัลแกนอตองตำราเลซาจิฮันตักกราปอบริเจงตุบัลแอนจิเบอร์เตยปะแต่โกกราปงฮีบราเวมกราระตองแต่ดี
1: ปูลบรอดูเขียงปอนเบื้อควากนุกนาเจมปูลบรอไอจอมพันลำขึ้นนักนอเพียนแต่ดีปูลบรอเกลแต่ดีตันนี้บนลานปูลเบ้ลับนี้บนลานยี่เบอร์เดย์เกลแต่โกขันกล้าแต่ลึกซามัดเอาตอมบราเกลลิบลานเอียงกลปูบริจิงยี่ขันแกนอดองตุมโรลซามแกดูประกาศยี่ขันเกลลำกระทึกนอขึ้นระบาดเอียงกลรอนแขกตมัด
0: บุกแก่เปิดเกตลังเปิดแดงกนกนาปอลประดเรียงปนโตลำหุยนักตาอึกปลาเลือกเกลแกงอีเตินตาสะฟัลอึกตุกสะฟัลตำจารโตลำหุยนักกระปมตุนเบื้องปอลประหาตำเอ็นหุยนักปกเกลแต่โกตาปงฮีฮันเคหันลอร์ห้อเจงเปิบแอนเตอร์ปฏีเนบันลานประเอียงเกลปอบริเจงปมนรบตึงเงยมนองประปมไฮมรถตึงเงยยันรบจารตะลากมงหอบเป็นไฮตันยอตอลักกันและมัดได้ปลานกำปอล
2: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.